0: เอเมล่าอิปิโยอิลองเนามาตามประมาณนี้1941 November 1อินูนิกูงะอิดลิกาอิมอินูล็อกมันนักลุงะอิปิโยอิลองเนามาอับล็อกไทยกันล็อกลุงะเอาเลยอัมนิกเอาเลยล็อกอัมนิกอะไรวักตมนิกวันนี้ก้าวอย่างนี้มาเทเมล่า1957ที่ลูกออกตุเบอร์นักจุกเขาที่ลูกเกรย์วอเตอร์ลิงมุดเอาละลอกมาบุ้งอ่ะเอาลังนิกว่ากระโดดมาบุ้งอ่ะผู้บังลุกไปลอกมาตะเจ้าค่ะอินูอินเมียงว่าเราอับตะอินูลิเฮาติดสวักเฮาติดแนวดวงว่าเรามาตะเต็มพิมันเต็มมาเอาลียักกะอิสวักเฮาโตสุกิโตอิสวักเฮาโตกิจว่าเราเกิดป้าองนางอยากจุดได้ก็อียังไงอังมาล็อกจุดป้าองที่จุดเดาจุลีเอาลีรักกะได้ก็อีว่าล็อกขึ้นมาอยู่กูนุตาไรนักที่คอยที่เขาตัวนั้นมาตลอดประกาศกว่าแต่กว่าอำมาน่าลุกขึ้นที่นวักขึ้นที่อะไรที่มากกว่าแต่มาตัวเราตัวอีเลนนั่งเงี้ยวล้วงนุนาลีกอะไรที่มากกว่าขับรุนาขังนี่นี่อีไลค์ชาร์ยนี่กว่าแต่มาล้วงตัวเราออกมาแต่อะไรย้อนนั่งเงี้ยตัวเราออกมาแต่อีชาร์ยวิธีชาร์ยิลล์อายุกตุยลล์อันนู้นก็ชาร์ยานิปีกายุนเขาอยู่ยี่ลอกตัวเลยก็ชาร์ยอินอกเจมีอยู่ลองหมดอ่ะไอ้สุนี่เรื่องวิจัยที่จะลุกลุติแต่มันปีบอลลอกให้มันยังมาต่ออินุนุตตัวรักตัวลอกตัวลอกตัวนี้มามาเจมีพี่ลอกมึงมาแต่ทำกว่ากับลุนเจ็ดนักเอาใจนู่นลองตูนิวาลีหน้าวะนี่ลังนักนี่ลังไหนใจกว่าอี1957นี่ละคลีเวอร์ลิมุนละเอาละแกลอกมึงกับตาเอาเวียงมือเอาบลูตาตากว่าบลูตาแต่ก็ได้แต่เมื่อนักประกาศอดีตแต่คุณงาอภิเษกเมื่อนุ่นพัลลังเมื่อนุ่นเขาเยี่ยมยังมาแต่อดีตเงินลุนิตุชมีอักประดิษฐ์แต่มักกว่าตุชายุน้ำมาเมื่อนมีมาน้ำมาขายุกับแต่ทุกิเชียมีอ่างกับแต่เมื่อละทิ้งมิสูกุอัตราหิริจิวต์แต่ก็นัดตักตุกทิ้งมิสูงจิวต์แต่เมื่อออกตุเบอร์ตามานิสปอร์ตีกับเราลูกโอเคกูเอาละเราใช้มาบุกตุกูจะมุดได้กันงั้นอักเวนิงักสุดเปียไลท์เชียร์มีอยู่ลองมาได้ก็จริงมิชูนอัตราหิลเลติตามานิอุบลกับเราลูกอักเวนเอาละสุดอุนนุกเซลกับเราลูกกูจะมุดที่กิจเลนักบุกตุกูวิ่งนิดเขาเองมังงี้มุดลูกบักยาอังวรียาวกายสุดแต่ตาคุติโกนักอีกิเมยุติกุตจิงมิฮวงมีนั่นลุนัดเจียมยังมันกันโนว่าอังวรเนื้อเยลักปุกุตจิงกูยาวขั้งเลเลกาลวงนั่นสุดแต่เมื่ออิสวังเนื้อปะตาตากูกะแต่กุงะจิงมิฮวงกับวิมุตอิลาจิงมินยับตะกูจวงกูจะมีอะไรกับแต่กูถึงมีโอกาสของอิจฉาอะไรกับอิจฉาแต่เนี่ยอุตุกะก็มีกูก็อุตุกะสุนิจิกวะสุนิแต่มันแต่บางคนว่ากับลุนานอุตุกะก็ลวงมันก็ยังน่าสุนิแต่บางคนกับลุนานคือว่าตากลวงที่น่าอุจิสมัยยังอิจฉาที่มึงกิจเชื่อมยังมาด้วยที่เห็นนี่เลย aanniarvingmut itearta roiunnarhilautu kinnarluubaguk akkuornatsiamialartu iniunnatsiamialarma 1957 hunami tamuaraapta tagunalunngi tatuaribalaukkavut nerineq qablunaat oqavhi tamakkua pequtiralangi nalunatsiamialartu asuila kinnarlu itlutarmi atauhermi luummiinnamnuk yangmeqqujaugamnuk allarutteralangnik takutittaublunu kinnarlu kuvitittilarmnuk atimagamnuk uvanga 16 yusungunga kinnarle qapiyusunguk aluarmakkia kuvitittiujalarmnuk imarmik yangmeqqujaugamnuk Kyllä kuvitit joo jälkisunut, että olet täynnä kuvitin nelvallinen näyttikku. Kuvikat täällä rami, tämän ermivik pujulak paljaa tyynnäkto. Pujulangmat nukkaslutikku tänne kibjaaktangmat. Tää suokaimmat apuma ermikoilautu ajoktulaumatiku kannopiaahangmaan. Nukkaq aptikku kuviunniangmat immaarlun at katimablunuk erm ing ermingniarmna atauhiuma taimna uviningniarvi immaarlunuk immaariarpakkaluarlunuk itigavu mihuariuk takka aluarlutik tagumiimar Kangattaqtamialaqtikku Naok akunitsiamia pilaramnu Ingiyamiarlunu inginnamnu Uunatsiamiarlu Uunatsiamiartumut ermilauqimayuk nalunarmat Ermilaramnuk uvinikpuk namakkua qortoraqulukpuk aupalukhiwalliatuinna uunermu Nallun rilaukkavutakuva kinnarlu 1957 tamani oktober hunauraluartiluku 14 hanianiukalua ukiaksia ja ukiakkun hikuktelertilugu taikna arvien. Tai 1957 idlermuarapta 1957 idlermuarapta. Kuviasuk bikhiyok pagnangmata kuviasuk yakbik kitawaka kuvianangman. Kuviasuk bikhiyok tut. Asuila kuviasuk bikhiyok lata tisaham panggong nangman. Finiktiluta amuyaktub tatapsuma. Kukuvihibib tihan yani. Anak itahane amuyaktub kakkiutaw hivaralak. Itamakkuni ya ima kawahivimut imikaksabtini taatungaviyoyo. Hiniktiluta idlriyoyo hangnapo puutsiakhimayumik. Takhaak tokpunga ublaakutupakkama takuavakku. Taktaututuinnakpalauhlu. Taakkunu piiyuyunu piiyausugalu. Taututuinnakpalauhlu. Puutsia itseä miaman. Nangangnahtok. Kadjaangnahtok puunga. Asuila. Kap isuakhautin ihi ja galangnik itektohangman. Taan kaimmagu. Alittohungmagu puunga. Takukublunniu. Sunaubauna kuviasuusia. Sikuttaililauarlugu pigigaluarlugu sikuttaililauarlugimaja. Idlangmi tsiamiajuluarmata teikkua teikani kleivuotelingmi. Natermuartailin ajonar tsiamiartuk. Ja idlangmi innangartuk. Teikunga itituartuni. ei klei wat liu iglokuti launganut ukiuluk tar uangali uktu tigilung ukiuluk tar 1957 tamani October me ala nu tegum klei wat ling ma ta igliang ma 1958 agrmi illa nunamut tutiyareuli halaqpunga agr de uglua qoi qoi mangilaku kiyani taan ukiuna hauta ammalu taqqia illa mualitaina laqpunga 1957 mit 1958 mut agrma hunawba pihoq haqtau yugut imanna iglermeqattaalaqta pihoqsaqtaayugut pihuluk niluktaayugut ayorunneerit piqaayartaayugut takwang iglorjuarmeanigama nunnamututtigama hani muittitaalaqqu nangiaqnarmat pihulu hela ila iniqqortuyumi ilamuahaqtuni igalaaku takuvakkaluarlun iinnakkut imanna ablorearnermik hillanerutuyo nerututtiamiartu iniqqortuyo ablorearttuni naliangnumia kayuhinnartu innangangunnattiamialorneqquormat Tekani puvaklumik mielaorluni. Tema takkiluk taakajak. Aneek palaorlunga. Ila uomniina naa uktuutiigama tamakkuat teema pihima juut traoimat teema jangmatat. Taakkunni kilei vuotalikkunni näinakkunni tapaakkunni. Aagasmi nungulangmat. Tänään ulkoiluun näin hautainen mangit nuulle mata ukaujoon. Kilemiga jago aiumalama. Kilemiga ja aiumalama. Kinemikä ukahti ukahlum. Tuhi ilatu saa ukahlum. Kuvaut siemiä maalasmalu aihuang näin maalulu. Nekiralait mamaktut uirin nakhiblu tiglu. Qablu naallu tamakkua nayang nuagalait ilakhiat jaa nakhiblu tig. Aalla yu arna onnirlu tig. Takorna onnirlu tig. Pimmaarlu tig. Unga nakhiblu tig. Asuila September ngungmat. September ulangmat. Nakkooteriakungo akagu ungataagu lavanmuarpat ublaakkut ai kuugyualiarumaalerpugut kituugaluartuukkia taikkua arqi uiruguarqimagapki uqautuapluta akagu ungataagu ublaakkut lavanmuarpat Kuu kyllä muu on maailmassa puhunut. Pihuaktuni uqauhiit quviannariummata naalaklugi pitsiarnartut ajuilaam aqaguungataangummat annoraagut qaitaagut taimalluagiulerpu annoraat piuyut คำพูดนักตะขุนนิดแต่ก็เต่าหนุ่งเอาเราที่เราอินุคิวติเชียแมงก็ลองหมดกามาโลกาไลต์คาลิตแต่มากกว่าไลต์พิวยุดอยู่ละนุนักโกติกละแต่กังกเลวตะลิลโลกตานอันนี้เต่าบุตรนุนักโกติกุดอีกยาวนักโกติกยังหิบงูทับพามุดดูว่าแกอยากเต่าบุตรนุนักโกติกยังอีกยับตะเอาหลักที่เลิกบุตรคู่กันนั่นละแล้ววันเมียเอาหลักตะลากกุดอุนวาลุกตาเอาลากสุดอุนวาอุลาอุบลุกตาเอาลากขาสุดอุนวาลุกตาเอาลาลาบลุตาอุบลางุลาลอติลูกูกยังติกิปุกูกยังติกินนับตาอินุเอตอิลิตักนักตุกุเฮนนักตุดคงอะไรอยู่ขับลุนาลุตมังมีอจิกิตุยลักตุตมังมีอะไรวังนาอุนเนกตุขับลุนาก็ลวกปัดอินุก็ลวกปัดอจิกิมีตุยลักตุอินุอินุนานุอุติลักตุนี่ดูจวงมาตะแต่กันนี่ตากว่าอักเวียงมีโอกาสที่กิลาออกตะกะเอาละกติกิลาออกตั้งไม่ละกันเลยจะมากว่าเปกติกิบลาเปกติกิลาออกตะกะอักเวียงเอาละที่เต้าอุด1958กูที่ลูเฮ้ยเวลาอุบังอักเวียงเต้าลุงอ่ะอังอายุกะกะก็เลยเสนอเมย์มาตะโกHulauan ni kaluak sungalo ammalo takwa inu kat kagama nama mialo tukihia ayo nakimalo 1-2 sila alam ni kablo nati tuto nama mialo kamali ublo makuglo bakya kugyo mialo tuta.อุบลากุดไอยอกิบุกุดนุนักโกติกุไทกันนี่ข้ามทวนจะกระลองอันนี้มันไทกักุลเดียวนักโตลอกตุมีอักุลดังมีโตลอกขาดตั้งอุบลากุดข้าวมะลิฮัตลูไอยอกุดไอยอกุดตั้งนุนักโกติตัวกัตตาลอกตั้งแต่เฮงงงกตั้งแต่เฮงวักตั้งนุนักโกติมีหัวกับเวเต้าหิลิงอีหลายมานุมิตจัก
1: อยาวนายายาย
2: าอยากเป็นอีกวิศวะที่บอลเรื่องนี้มันตามเดิมมันเดิมที่ตุสักเซาคันเรียกออกมาตกหากแบบมีตลอกสมัยก็ที่มุติทะเลริตตกอีหลาวนกัดแจงนักผู้สิเป็นอีกวิศวะที่บอลเรื่องมันคอยนำมีหลักปุกุตาบกอดสายสักก็ข่าวยุดทำมาซีบีซีนิพลเรียดแต่มาเนี่ยกติกข่าวสิลาวงะRoberts Kavito, Mandimitout Saga Omaa Situsa Eksakun.